0: งทำเวรแทงตรงเคยเป็นเจ้า
1: เดี๋ยวงับนั่งหวังคงอันต้องมักกับอันมักลงลัง